ไปอารบาตามินทูเอมาเรียลิตี้que precisa ser pregado, doa quem doa.